0: Kan la ngai thak tak te kha lel dang a zai lu sun hnem tu te nan ron sakania tin khel khon lam hla lam hla ti hla vo bik thalai te nan ron sakani dona chuan arsal dai level pol ten twal chepi zai ti hla an sakilo ngai thawang u
1: ที่มีการโกงดันที่จะทำใหม่ๆเนี่ยอาทิตย์นี้เนี่ยถ้าจุดจริงเรื่องอะไรงานเนี่ยมอถ้าชุดมันก็ชิงสร้างทั้งหนุ่มยิ้มการร้องเรียนนี่ก็สร้างตัวตัวที่เฮ็ดเฮ็ดเนี่ย

0: ันออนไลน์โพสต์ละคันโอ้ยสัมทักินจันไล่พอกันอินรีจิสเตอร์เฮียช่วงก็สิงลีเล่สามรูปจวงออนไลน์รีจิสเตอร์ชันอันนู้นที่ออฟไลน์ยี่โฆษณาเล่สมบูรณ์เล่บอกว่าออนไลน์ในอินรีจิสเตอร์เทโลนั้นคุณอาการกลุ่ยเมฆอาการกลุ่ยโจทย์ตัวข้าพเจ้าการคลุ้มตัวอารมณ์รุ่ยถอยโดนนะชุดเดียวจะการพันจงใจเอเบมัน
1: Health Minister chuan online wangin max poal sam takin mani in luma changin an in ziak lu theidi asoya tuna online medical referral system an tlang za tak po hi changkai taka man ani nge abe se thu soi bok ani pilarin pui chuan department na thok tu te po lo vilnguna na lut apyang lo ching fel ngang zung zunga theitu pa na lo thok turin acha bok ani online medical referral system hi sarkar na thok phaya dam local turten dam doin an pan tur an in zia lu na tur ani a dam lo te ta na ol sam na tur le hun khoral lo na tur mani ina changa ti mi theitu ni in department tan pu a phaya dam local te enkol dan lo sha zung zung theito don ani Lungle FCI go down a boot fire and for sa Wade Bridge and Bugle at Hanglokami Puin and a boot fire sem to that call na supply department and call PDS Lungle a Wade Bridge a truck in boot fire a port book read zong and lava vangin truck driver ten and soy bela Hemitsung sang at Hian Azoram Truck Drivers Union ZU sub headquarters Lungle this one we in can boot fire book lion and fear any truck in boot fire a port he FCI go down a book not since a zelani a at Hanglok minute Tumville lekala pds luangmal go down the weight bridge and bugle in keje somnga ten azang ta china ni hetianga tlin lo na hi driver te hian choi ti shin an ni a keji ya cheng som thum paruk choi ti shin an ni driver te chuan hetianga bugna in ang lawa wang hian puisa an choi bel chu chhalawan ti thu le an ta na phurit an ya wangin thunei tu ten en dikse bugna in ang omnge the na na malak ni se an ti ani chuti zong chu chenchin thar kan puan thei chu ani